0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: งเกิลจากบอยปอดครับฟีเจอริ่งกับบิลกินนี่คือ I'm okay not okay ในช่วงนี้1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเราสมัครคุณฟังชอบ Flex ทุกคนนะฮะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแหละแต่ยังไม่วันสุดท้ายนะฮะ30กรกฎาคมครับ FJ Bam รายงานตัวนะฮะเหมือนเดิมครับ 8:00 นถึง 11:00 นก็เปิดมาด้วยแค่รู้ว่ารักนะฮะลิปตาแล้วก็หลายๆเพลงจัดให้ตามคำขอเลยท้ายช่วงนี้มีเพลงมาแนะนำให้ด้วยกับ Bus Because You I Shine นะฮะรอติดตามกันรวมถึงชั่วโมงที่3แจกจริงกันนะฮะกับ Flex Delivery รอติดตามกับผู้โชคดีที่ลงทะเบียนมาแล้วนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ง่ายได้ทุกที
1: ่ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: Flex Lake recommended.

0: ฉันก็จาก Bus Because of You I Shine นะฮะนี่คือเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนของความรักผ่านคำถามที่เรียบง่ายแต่โดนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมพอเป็นเรื่องความรักมันยากทุกทีนะฮะอ่ะใครที่ชอบจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะห้ามพลาดเลยกับ Flex Recommended เพลงนี้จาก Bus ครับกับรักมักยาก
1: Flex Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังแน่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะ Stay tuned ครับกับผม FJ Bam
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง

0: ธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่เฟล็กซ์104.5

0: ถึงก็จาก HH7 ครับกับ Loop ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะฮะหลายๆคนกลับมาทำงานเป็นที่เรียบร้อยก็ Welcome back นะฮะชั่วโมงที่2ของแบมแล้วแต่ยังเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มนะไม่รีบไปไหนแต่แน่นอนก็ Stay Tune กันยาวๆครับใครที่ฟังจากหน้าปัดแล้ว 104.5 แล้วจะไปถึงออฟฟิศก็ Stay Tune กันต่อได้ผ่านทาง flexconnect.net นะฮะทางออนไลน์หรือจะเป็นถ้าแอปพลิเคชันก็จะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะฮะกับ Flex Connect มีติดมือถือไว้ครับ iOS แล้วก็ Android แล้วก็ลงทะเบียนรอไปด้วยนะกับ Flex Delivery เพราะว่าชั่วโมงหน้าแจกจริงกันแล้วนะฮะกับเบอร์เกอร์อร่อยๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่ด้วยนะฮะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนในมีนทูยูทัวร์ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

ซิงเกิลจาก Lady Prang ครับกับ Happy Hour นะฮะที่ถ่ายทอดโมเมนต์เล็กๆที่อบอุ่นไปด้วยความสุขครับตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาตื่นมานะฮะแค่ได้เห็นคนที่รักอยู่ข้างๆความรู้สึกก็ทำให้เผลอคิดไปเลยว่าถ้าหยุดเวลาไว้ตรงนี้ก็คงจะดีถ้าใครที่ชอบขอเข้ามาได้ครับเพลง Mood Dee Feel Dee แบบนี้นะฮะกับ Flex Recommended จัดให้ครับ Flex Recommended Flex

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัม

0: ซิงเกิลจาก Cocktail ครับ featuring กับ Q Flow นี่คือ Yours Ever ในช่วงนี้ 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับเอาล่ะได้เวลามารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery แต่ว่าก่อนอื่นเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะสำหรับแฟนๆวงมีนนะฮะกับทัวร์ Mean To You Tour ครับที่4หนุ่มมีนจะออกทัวร์คอนเสิร์ตพาทุกคนมาแล้วก็ทุกเพลงเพราะเนี่ยมาร้อยเรียงกันแบบโชว์เต็มรูปแบบเลยนะครับ5กันยากรุงเทพครับ12กันยาหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีและ26กันยาเชียงใหม่นะครับกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket นะส่วนตอนนี้ได้เวลาของกิจกรรม Flex Delivery ลุ้นกันครับกับผู้โชคดีประจำวันนี้ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยกับคุณควีนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณควีนยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery นะครับผม
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากครับสอบถามนิดนึงคุณควีนปกติฟัง Flex จากที่ทำงานอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่สุรวงค่ะ
0: แถวสุรวงนะโอเคเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ถึงที่แน่นอนเดี๋ยวบางทวนให้ฟังว่าจะได้รับอะไรไปนะครับก็เป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนนะฮะรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะแล้วก็แนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ด้วยเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะมีเบอร์เกอร์ด้วยเป็นสายเบอร์เกอร์อยู่แล้วถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคมีบูด็อกเบอร์เกอร์ครับกับทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์เป็นซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์ครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึงเดอะคลาสสิกบูด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ด้วยทั้งหมดนี้มอบให้กับคุณควีนเลยนะครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากทานให้อร่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: แจกแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็

ับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Recommended

0: ิงเกิลเพราะจากวิลเลียมครับมาเป็นซิงเกิลเดี่ยวกันบ้างเลยนะฮะก็ไลแคนก็จะปล่อยซิงเกิลเดี่ยวแบบนี้ในสำหรับทุกสมาชิกกันเลยคราวนี้มาถึงตาของวิลเลียมกันบ้างกับจำได้ว่าลืมนะฮะเพลงนี้ก็ได้พี่แกงส้มรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ครับถ่ายทอดเพลงนี้เลยพูดถึงช่วงเวลาที่ได้กลับมาเจอใครบางคนอีกครั้งครับก็เลยทำให้รู้ว่าความทรงจำและความรู้สึกที่เคยคิดว่าหายไปแล้วเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะฮะเพลงนี้ recommended ครับ
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในช่วงผมแบมครับแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็เพลงเพราะๆอีกเพียบตลอดทั้งวัน Stay tuned กันที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: โอบกอดเธอด้วยความรักหรือว่า Big Hug จากโดมจารุวัฒน์ Xma Team ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ฮัลโหลทุกคนคิดถึงกันไหมครับ FJ Team กลับมาแล้วนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นั่นเอง3ชั่วโมงเต็มที่จะได้อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ FJ Team อยากจะเชิญชวนสายคอนเสิร์ตไปงานนึงไม่อยากให้พลาดจริงๆนะสำหรับงานLittle Lifehouse Nostalgia Replay Present Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะครับของ Playground ในรอบ11ปีเลยนะวันที่23สิงหาคมนี้นะครับที่ Little Connect Hall 2เท่านั้นพิเศษตอนนี้ด้วยนะครับบัตร Early Bird Ticket ราคาแค่590บาทเท่านั้นเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นนะครับแล้วมา Replay ทุกความทรงจำไปด้วยการเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon นะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันก็ต้องดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ต้องดีน่า
4: ดีน่า
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เป็นโปรเจกต์ที่รวมการคอลลาโบเรชันกันกับวงมีนแล้วก็ตัวตึงในวงการทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้อย่างเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมจากวงมีนฟีเจอริงพี่หนึ่ง ETC คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเพลงที่ฟีเจอริงพี่การเดอะพาร์กินสันแล้วก็น้องจัสมินนิก้าด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้บอกได้เลยว่าเบื้องหลังการอัดเนี่ยโอ้โหเข้มข้นมากๆวงมีนบอกว่าพี่หนึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินนะครับที่ดีเทลมากๆในเรื่องการอัดเพลงในสตูดิโอเทคที่วงมีนคิดว่าเฮ้ยเทคนี้อยู่แล้วพี่หนึ่งเนี่ยบอกว่าพี่ขออีกได้อีกจนคุณภาพเนี่ยออกมาดีแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามาตรฐานของพี่หนึ่ง ETC ของเรานี่สูงจริงๆฮะก็เลยอยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักเพลงนี้ก็อยากมาแนะนำให้รู้จักกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: แน่อย่าเพิ่งไปไหนกันทุกคนช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อกับ FJ Team นะครับผมและแน่นอนว่าชั่วโมงหน้าเพลงจุกๆเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะมีเพลงไหนบ้างที่เตรียมไว้รอทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพรีวิวพร้อมกันเลย3เพลงนี้ครับจัดไป

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: Flex Leg Recommended This Week เธอจะเผลอคิดถึงฉันไหม Mean Feed 1 ETC

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: แต่นั้นคือเพลงนอกจากชื่อชั้นอีกหนึ่งคลาสสิกนะฮะจาก Act Art นั่นเองเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเปิดเพลงวงมีนไปให้ทุกคนได้ฟังกันใช่ไหมฮะผมบอกเลยว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดแฟนๆวงมีนนะครับฟังให้ดีเพราะเขาจะมีทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบนะครับ5กันยายนครับกรุงเทพนะครับวันที่12กันยานะครับหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีและ26กันยาเชียงใหม่กดบัตรพร้อมกันนะครับ1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket นะครับสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากไปลุยกันต่อแบบ non stop นะครับต้องไปต่อกันในทางออนไลน์นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.flexconnect.net ครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: บะหมี่มา

0: ่งใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: เราไม่รักกันตอนไหนจากวงมีนนั่นเองนะฮะสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนที่เป็นสายกินนะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณเพราะว่าเรายังแจกเบอร์เกอร์ร้านนี้กันอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าอร่อยจริงเพราะว่าได้ลองมาแล้วทุกเมนูนะครับด้วยตัวเองเลยกับกิจกรรม Flex Delivery นะครับเดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burger นั่นเองที่มีสาขาให้เลือกนะครับทั้งสีลมแล้วก็บางนาด้วยสามารถไปส่องเมนูร้านได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger Style American ที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็นเมนู Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayoหอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนะครับและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มแล้วก็ยังมีอกลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่แล้วก็เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักนะครับแล้วก็มีมินิเบอร์เกอร์ให้ด้วยไซส์พอดีคำนะครับนอกจากนี้เรายังมีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ให้ไปด้วยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นการคอมบิเนชันที่ลงตัวสุดๆอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับอร่อยมากผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันจนได้มาลองกับตัวเองนะครับและหลังจากนี้คิดว่าน่าจะกินเบอร์ดี้กับเบอร์เกอร์แล้วละฮะ2เบอร์เราจัดให้นะฮะง่ายๆแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินิมฟรีกับพวกเราที่นี่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับแล้วก็เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับชั่วโมงหน้านั่นเองมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระ

0: ากใจอิงวรันธรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับสำหรับคุมอิงนะฮะสาวคนเก่งตัวชูโรงจากค่าย Box Music Music Move นั่นเองซึ่งสำหรับผมนะคุมอิงของเรานี่ก็เป็นเหมือน IU Thailand นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วย Symphony Concert นั่นเองนะฮะช่วงเดือนตุลาคมซึ่งคุมอิงนี่ก็มีคอนเสิร์ตบ่อยมากๆแล้วผมบอกได้เลยว่าโซเอาทุกรอบจริงๆนะฮะใครที่อยากไปดูความน่ารักของคุมอิงนะครับพร้อมไปฟังเพลงฮิตของเขามากมายก็อย่าลืมรีบไปจองตั๋วกันให้ทันด้วยแล้วกันนะแล้วสำหรับคุมอิงนะฮะก็มีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะครับเร็วๆนี้แสดงกับพี่หมากปรินนะฮะแล้วก็น้องกัฟคณวุฒินั่นเองนะฮะในเรื่องอัศจรรย์วันทองซึ่งผมได้ดูเทรลเลอร์แล้วบอกเลยว่าน่าดูมากนะฮะเดี๋ยว FJ พิมพ์จะต้องเข้าไปดูในโรงเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆคุมอิงก็ไม่ควรจะพลาดเรื่องนี้เหมือนกันนะงานแน่นทั้งการแสดงงานแน่นทั้งงานเพลงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปีของคุณอิงจริงเนาะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: น้องๆวง Bus Because of You Are Shy และนั่นคือเพลงรักมักยาก Lover Loser ล่าสุดเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเองนะฮะเห็นเป็นไวรัลเยอะมากหลายโมเมนต์เลยนะครับผ่านทาง TikTok เนาะน้องๆก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่เพอร์ฟอร์มอยู่หรือแม้กระทั่งตอนที่น้องๆเนี่ยอินเทอร์แอคกับแฟนๆนะฮะ FJ พิมก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนรู้จักกันละกันนะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับส่งท้ายกันไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมแล้วนะชาว Flex ทุกคนกลับมาเจอกันด้วยอีก1วันในอาทิตย์นี้นะครับนั่นก็คือวันศุกร์วันพรุ่งนี้นั่นเองเวลาเดิมเลยนะฮะ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับส่วนชั่วโมงหน้ามาเจอกันต่อครับกับ FJ ญี่ปุ่นนั่นเองคนดีคนเดิมนะครับที่ตอนนี้สแตนบายรอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอ FJ ญี่ปุ่นเดี๋ยว FJ พิมจะพาไปพรีวิวก่อนนะครับว่าต้นชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอชาว Flex ทุกคนแล้วบ้างนะครับเจอกันได้เลยกับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ

0: เตะทุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเอฟเจพิมต้องไปจริงๆแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนสายเอาแล้วนะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop

0: หนึ่งเพลงความหมายดีๆสำหรับคนที่กำลังรอคอยว่าจะได้เจอใครสักคนหนึ่งอยู่อย่างมีความหวังมากๆเลยนะฮะและนี่ก็เป็นซิงเกิลจาก ETC featuring กับ OCUS ด้วยไม่อยากให้เป็นฝัน No More Dream ส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นคนดีคนเดิมเลยนะฮะเหมือนกับที่ FJ พีมบอกเอาไว้อยู่ด้วยกันวันนี้วันพฤหัสที่30กรกฎาคมแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาอีกด้วยเป็นวันหยุดอีก1วันของราชการนะครับแต่ในส่วนของธนาคารต่างๆเอกชนก็อาจจะไม่ได้หยุดวันนี้ต้องกลับมาทำงานกันแล้วตามปกตินะฮะแล้วก็อยากจะมาเตือนชาว Flex ที่ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางด่วนยังขึ้นฟรีอีก1วันนะที่อยากจะมาเตือนเพราะว่าเมื่อกี้ปุ่นมาเนี่ยลืมไปว่าทางด่วนขึ้นฟรีก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยนะฮะวิ่งมาทางธรรมดาเลยแล้วก็มานึกขึ้นได้กลางทางก็เลยมาเตือนกันเล็กน้อยเอาล่ะวันนี้อยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆถึง5โมงอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะชั่วโมงนี้ปุ่นมีคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยใครที่เป็นแฟนของวงมีนห้ามพลาดเลยนะฮะกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครับผมที่ทั้ง4หนุ่มวงมีนเนี่ยก็จะออนทัวร์คอนเสิร์ตทั้ง4ภาคเลยจะพาทุกเพลงเพราะพร้อมกับโชว์เต็มรูปแบบให้แฟนๆได้ฟังได้ดูกันแน่นอน5กันยาที่กรุงเทพนะฮะ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาอุดรธานีแล้วก็26กันยาที่เชียงใหม่ใครอยากจะไปภาคไหนก็ไปได้เลยกดบัตรพร้อมกัน1สิงหานี้11โมงตรงทาง I Have Ticket นะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: Flex Lake recommended.

นี่ Slap Kiss ก็กลับมาแล้วเรียกว่ามาส่งต่อความเศร้าบาดลึกผ่านซิงเกิลใหม่เพลงนี้นะฮะผู้ครองหัวใจหรือว่า Twilight Ship นั่นเองก็เป็นเพลงของคนที่ยังรักใครสักคนมากๆอยู่แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้ยืนอยู่ข้างๆนะฮะเหลือเพียงหน้าที่เดียวก็คือการยิ้มให้เขาให้กับความสุขของเขาแม้ว่าข้างในเราจะแตกสลายจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเพลงนี้บอกเลยว่าปุ่นคือชอบมากๆนะครับปรบมือให้หน่อยสำหรับเพลงนี้แล้วใน IG ของทั้งคุณโดวง Slap Kiss เขาจะมีการปล่อยคำคมออกมาตลอดเลยนะแล้วก็บาดลึกเหมือนกับเพลงเลยใครที่อยากจะรู้ว่ามีคำคมอะไรบ้างนะฮะก็ลองไปหาดูกันได้เอาเพลงนี้มาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex

0: ใช่ 2:56 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อแน่นอนมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีเพลงของนนทนนท์ด้วยนะกับเพื่อนสนิทอย่างเจฟซาเตอร์กับ Time Flies เดี๋ยวรอฟังกันด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

เพลงนี้หลายๆคนร้องตามกันได้แน่นอนกุหลาบงานจาก F Hero featuring ก้านตองทุ่งเงิน X กับสรันส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 บ่าย 3 โมงกว่าๆกันแล้วนะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2นะฮะกับบรรยากาศการกลับมาทำงานวันแรกของใครหลายๆคนหลังจากที่หยุดกันมาแม่หลายวันบางคนได้หยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วเลยนะฮะก็ไปเที่ยวกันไปพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับปุ่นจะขออัปเดตประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยือนเยอะมากที่สุดภายในปีนี้กันหน่อยดีกว่าอันดับ1เนี่ยที่ฝรั่งเศสนะฮะมีไปทั้งหมด 82.6 ล้านคนอันดับ2กับ3เนี่ยเท่ากันเลยก็คือ USA สหรัฐนะครับแล้วก็สเปนที่ 75.6 ล้านคนแล้วก็จะมีที่เมืองจีนอิตาลี UK เยอรมนีเม็กซิโกส่วนไทยของเรานะครับอยู่ที่อันดับ9ติด1ใน10เหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆอยู่ที่ 32.6 ล้านคนนะฮะแต่ว่านี้ก็เป็นเพียงแค่ครึ่งปีแรกเท่านั้นเดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเมืองไทยของเราเยอะมากกว่านี้แน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับผมต้องใช้คำ

0: มีด้วยนะเหมือนกับข่าวที่มึงจะมีไปใช่ไหมล่ะวัยรุ่นอิตาลีโอ้ยังงั้นน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกส่วนชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะช่องทางเดิมของเราที่แอป Flex Connect ดาวน์โหลดฟังกันไว้เก็บสะสมคอยแล้วก็รีเควสต์เพลงเลือกเพลงกันมาก็ได้
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: Flex Lake recommended.

0: ็น่าจะมีบางครั้งแหละที่เราคิดว่าโอเค move on ได้แล้วแต่ว่าพอได้ไปเจอกับคนคนนั้นคนที่เราเคยรักมากๆอีกครั้งนึงได้ย้อนกลับไปอยู่ในบรรยากาศเดิมๆนะครับก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่พยายามจะซ่อนเอาไว้พยายามจะกดเอาไว้มันก็กลับขึ้นมาชัดเจนกว่าเดิมอีกและนี่คือซิงเกิลจากวิลเลียมนะฮะจำได้ว่าลืม flashback ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedการกลับมาของภาคต่อภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะฮะอย่าง Spider-Man Brand New Day ครับผมถ้าจะให้ได้อรรถรสแบบสุดๆก็ต้องมาชมที่โรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium กับระบบภาพ Digital Cinema 4K คมชัดกับ Giant Screen ขนาดยักษ์เลยนะฮะด้วยระบบเสียง Dolby Atmos เสียงกระหึ่มรอบทิศทางพร้อมเต็มอิ่มกับภาพยนตร์ถึง2ชั่วโมง25นาทีดูหนังแบบสบายสุดๆกับ Super Stadium Seat เบาะกว้างนั่งสบายต้องมาดูที่ SF เท่านั้นนะครับพิเศษนะฮะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋ว Spider-Man Brand New Day ทุกที่นั่งรับ Sigma Card จำนวน1ใบมีให้สะสมถึง3แบบเลยทีเดียวแล้วก็ Collectible Ticket จำนวน1ใบนะครับมีให้สะสมถึง4แบบซื้อตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้แฟน Spider-Man ห้ามพลาดเลยนะฮะ
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะใครที่ request เพลงของ3 Manda เข้ามารอฟังกันได้เลยจัดเอาไว้เรียบร้อยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้มองจากสตูของเราออกไปที่ถนนพระราม1นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่รู้ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเวลาเลิกงานฝนจะตกลงมาหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวกลับมาเจอกันอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

0: ่งเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยทุกต้นชั่วโมงแบบนี้กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่3กันแล้วส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้นะเป็นซิงเกิลจากแบม Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาละฮะชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดีสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณควีนใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณควีน
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ยุ่งอยู่ไหมฮะเนี่ย
3: ก็ไม่ยุ่งค่ะทำงาน
0: โอเคขอเวลาแป๊บเดียวนะคุณควีนได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ
3: ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ลองทานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ของเราคู่กับเบอร์เกอร์อันไหนหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะทานคู่กันเลยอร่อยมากๆเลยค่ะ
0: อืมแล้วถ้าเกิดต้องเลือกระหว่างลาเต้กับเอสเปรสโซ่เนี่ยคุณควีนเป็นสายไหนชอบดื่มอะไรมากกว่า
3: ชอบลาเต้ค่ะ
0: โอ้เหมือนกันเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่ชอบลาเต้จะหน้าตาดีด้วยนะใช่ไหมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะน่าจะใช่แบบนั้นเลย
0: เยี่ยมมากเลยคุณควีนโอเคนะครับวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะฮะ
3: ค่ะขอบคุณครับ
0: ผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะชาวออฟฟิศคนไหนอยากฟินกันแบบนี้เหมือนคุณควีนนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายแน่นอนทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะฮะและสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติต้องบอกเลยว่าโอ้โหกลมกล่อมมากๆเลยพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยนะฮะจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger ก็จะเป็นซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกขึ้นมาเลยทีเดียว Oklahoma Beef Burger นะครับรสชาติเข้ากันจากการ smash เนื้อแล้วก็หอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักปิดท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะฮะซึ่งร้านนี้มีสาขาทั้งที่สีลมแล้วก็บางนา2ที่เลยลองไปส่องเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์นะครับที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินกันแบบฟรีๆก็ลงทะเบียนที่ Flex Connect ของเราไว้แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: โอ้โหเพลงนี้โดนเลยแหละสำหรับคนที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาโดยการโดนนอกใจทั้งที่เราก็ทุ่มเทให้แบบเต็มที่เกินร้อยเลยนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากหนุ่มธันวาไม่ใช่เรื่องถนัด Not Quite Your Tempo เอามาส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เอาล่ะช่วงสุดท้ายกันแล้วก่อนจะส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen นะฮะฝากคอนเสิร์ตดีๆไว้อีกหนึ่งคอนเสิร์ต Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground ครับผมเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีเลยทุกคนโอ้โหพิเศษมากๆนะฮะ23สิงหานี้ปักหมุดได้เลยที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นพิเศษตอนนี้บัตร Early Bird Ticket 590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นนะครับอยากให้แฟนๆ Playground เนี่ยมา replay ทุกความทรงจำไปด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon นะฮะ

0: แล้วก็ชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ญี่ปุ่นไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันด้วยเวลาเดิมเลยบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นวันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับ Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ไทย
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Leg Recommended This Week Bloom Fellow Fellow Feed A-I

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้หลายคนกลับมาทำงาน FJ Sen ก็สแตนบายรอเปิดเพลงให้ทุกคนฟังกันเหมือนเดิม 5 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนปรบมือต้อนรับการกลับมาของการทำงานหลายคนก็อาจจะหยุดวันจันทร์แล้วก็ยาวมาจนถึงวันเนี้ยเพิ่งจะได้กลับมาทำงานหรือบางคนวันนี้ยังหยุดอยู่หรือเปล่าคะกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปไหนมาไหนมีรถติดเลือกลาวันนี้ไปวันนี้แล้วกันแล้วก็หยุดยาวต่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้อีกนะคะก็มีความสุขมากๆแล้วกันในช่วงลองฮอลิเดย์ของหลายๆคนนะคะ FJ Sen ก็อยู่กับทุกคนผ่านทาง Flex Point 4.5 ฟังด้วยกันเพลงที่อยากฟังศิลปินที่ชื่นชอบขอเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect อยู่ด้วยกันไปจนถึง 1 ทุ่มครึ่งเวลาประจำของพวกเรานั่นเองและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ไอ้

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ไม่แบ่งใครจาก Asia 7ในช่วง Flex Recommended นะคะนอกจากเพลงใหม่ของ Asia 7ที่เอามาฝากกันในช่วงนี้เซนมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เวลาที่เราได้เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องแบ่งคนอื่นนะเพราะเยอะมากจริงๆค่ะ Flex Delivery นะคะทุกคนเดือนนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันท้ายๆแล้วนะเพราะว่าจะหมดเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเผลอแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเบอร์เกอร์อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าร้าน Blue Dog Burgers เนี่ยเขามีหลายเมนูที่ทุกคนต้องติดใจแน่นอนแล้วน่าจะมีโอกาสได้ไปแวะที่ร้านเขาอยู่ที่สีลมแล้วก็บางนานะคะมีสาขา2สาขานี้ไป2เมนูร้านได้เลยผ่านทาง Blue Dog Burgers ค่ะเพราะว่าเขามีหลายเมนูพรีเมียมโดดเด่นเรื่องเนื้อเลยนะแล้วก็ขนมปังบริออชที่เป็นบันกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวใครที่ได้เป็นผู้โชคดีพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะ Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger Classic Burger และ Mini Burger Size แบบพอดีพอดีคำทุกคนถ้าอยากจะได้เป็นผู้โชคดีโอกาสมันค่อนข้างน้อยแล้วล่ะเพราะว่ามีเหลือแค่วันพรุ่งนี้ก็จะหมดเดือนแล้วนะคะก็ไปลงทะเบียนกันลุ้นกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ Flex like recommended.
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้านะคะอีก1ชั่วโมงระหว่างที่เรารอน้องๆวงเทสจะมาเจอกับเราในช่วง Flex Talk ค่ะอยู่กับ FJ Sen พร้อมกับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะ

0: ช่วงประจำของพวกเราทุกคนค่ะในการฟังเพลงฮิตต่อเนื่อง1045 Non-Stop Music นะคะ10เพลงฮิต45นาทีชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณนะทำ
3: เอาไปทำกันเอง
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลทอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

สถานีดวงจันทร์จากวัชรวลีนะคะทิ้งท้ายช่วงที่ FJ เซนใจดีใจดีเปิดให้ตั้ง10เพลงแต่จะบอกว่า FJ คนอื่นๆในช่วงอื่นใจร้ายก็ไม่ได้เราเปิดให้ทุกชั่วโมงอยู่ที่นี่นะคะ Flex 104.5 ในช่วงนี้เลย 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีค่ะทุกคนมีแต่เรื่องดีๆมีเพลงดีๆแล้วก็มีข่าวดีๆมีอัปเดตเกี่ยวกับศิลปินที่เราชอบถ้าพลาดไปนี่เสียใจแย่เลยนะอย่างงานนี้ค่ะLittle Lifehouse Nostalgia Replay Presents Playground นี่เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground นะทุกคนในรอบ11ปี23สิงหานี้ที่นี่ค่ะ Little Connect Hall 2เท่านั้นข้างบน Live Studio ของเราเลยนะคะก็เป็น

0: อีกหนึ่งโลเคชันที่ทุกคนต้องมานะมาเจอกับศิลปินแบบใกล้ชิดเลย Lido Connect Hall 2นะคะและตอนนี้เนี่ยบัตรก็พิเศษมากมีบัตร Early Bird ราคา590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นแล้วก็เริ่มแล้วด้วยทุกคนต้องรีบนะคะมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันกับพวกเขา Playground ค่ะตอนนี้เปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะผ่านทาง Ticketmelon เข้าไปดูกันได้เลยนะคะ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ปักเบนแฟนซิงเกิลนี้ที่ทุกคนจะได้ฟังกันบ่อยๆเลยค่ะผ่านเจลบอย2นะคะก็เป็นเพลงที่มีความจี๊ดจ๊าดน่ารักมากที่สุดณเวลานี้ผลงานของพี่พิกฤต Next of Bus Only Proxy featuring กับเจลบอยทั้ง4หนุ่มเลยนะคะก็เป็นอีก1ซีรีส์ที่หลายคนรอกันมาโดยตลอดตอนนี้มีโอกาสได้ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมค่ะดูแล้วก็ฟังเพลงขอเพลงปักเมนแฟนกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ได้เลยนะคะจะได้เปิดให้ฟังเหมือนในช่วงนี้เลย Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: มาถึงแล้วนะคะชั่วโมงหน้ากับ Flex Talk ของเราในวันนี้ที่ทุกคนอาจจะได้อ้าปากค้างกับความสามารถของน้องๆวงเท

0: สมมงกับการเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของน้องๆมากๆนี่คือ Mask On ค่ะชั่วโมงหน้า Flex Talk รอเจอรอติดตามได้ทุกช่องทางของ Flex Point 4.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect
1: Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week
2: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
3: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้ยัง
1: ติดตาม Playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: Flex Flex 104.5
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ถึง
1: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะครับซิงเกิลจาก Tattoo Color นะฮะกับเพลงจำทำไมนะครับและตอนนี้นะครับ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับในคืนวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนะครับและแน่นอนนะฮะวันนี้อยู่กับ FJ ต้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับง่ายมากๆง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับขอเพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปนะครับ3ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: FJ ต้นจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจากวิลเลียมจักรพรรดินะครับกับเพลงจำได้ว่าลืมหรือว่า flashback นะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงช่วงเวลานะครับที่เราเนี่ยได้กลับมาเจอกับคนคนหนึ่งอีกครั้งนะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าความทรงจำและความรู้สึกที่เคยคิดว่ามันหายไปแล้วเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับ FJ ต้นก็ขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้ต้นไม่ได้ลืมนะครับจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ

0: 3เพลงเพราะๆจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมันเอง
2: Is that good ดีน่าทุกวันดีน่ามันกำลังดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: จัดให้ฟังกันแล้วนะครับตามคำขอเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับแบบไม่มีโฆษณามาคั่นเลยนะฮะกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Tilly Birds X Polycat นะครับกับเพลงล้มแชมป์นั่นเองครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่าชาว Flex ทุกคนเนี่ยกำลังมีความสัมพันธ์แบบนี้กันอยู่หรือเปล่านะครับเป็นความสัมพันธ์แบบ Gen Z นะครับที่เขาเรียกว่า Maybe Relationship นะครับซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้นะครับ Maybe Relationship เนี่ยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาที่เราเนี่ยเจอกับคนที่ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยดันมาในเวลาที่เราไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นเราเพิ่งเรียนจบนะครับยังหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอนะครับหรือว่ามาเจอกับคนที่ใช่ตอนที่การเงินของเราไม่มั่นคงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความสัมพันธ์นี้นะครับมันแตกต่างจาก Situationship นะครับ Situationship เนี่ยก็คือการที่สถานะเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับซับซ้อนหรือว่ารักเขาข้างเดียวนะครับแต่ว่า Maybe Relationship เนี่ยนะครับคือชัดเจนว่ารักแน่นอนนะครับแต่ขอดองเอาไว้ก่อนนะครับพอพร้อมแล้วเนี่ยค่อยคบกันนะครับพูดง่ายๆว่าเจอคนที่ใช่แต่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะคบนั่นเองครับก็ FJ ตอนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันเป็น Toxic Relationship หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เจอกับความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะครับก็ลองแชร์กันมาดูได้นะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับพี่หนึ่ง ETC ด้วยนะครับและไหนๆพูดถึงวงมีนแล้วนะครับบอกเลยว่าแฟนๆของวงมีนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนนะครับในมีน To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพาะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะครับวันที่5กันยานะครับที่กรุงเทพมหานครนะฮะต่อด้วย12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีและ26กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เตรียมตัววอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะครับกดบัตรพร้อมกันวันที่1สิงหาคมนี้11โมงนะครับทาง I Have Ticket ครับ Flex Recommended Flex Next Hourสำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับทุกคนห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: รอเลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
0: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: FJ ต้นใจดีจัดให้แล้วนะครับเอาใจแฟนๆของแจ็คกี้จักรินกันหน่อยดีกว่านะครับกับเพลงนี้เลยไม่เป็นไรจริงๆนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยต้นอยากจะมาย้ำกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Present Pregao นะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Pregao นะครับในรอบ11ปีนะฮะวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2นะครับพิเศษเลยนะครับตอนนี้บัตร Early Bird Ticket ราคา590บาทนะครับเปิดจำหน่ายแค่7วันเท่านั้นนะฮะแล้วมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปซื้อบัตรกันได้นะครับที่ Ticket Melon นั่นเองครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Asia 7นะครับกับเพลงไม่แบ่งใครนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับที่เกิดจากการที่เราเนี่ยได้พบเจอกับใครบางคนโดยบังเอิญนะครับและคนๆนั้นเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตของเรานะครับทำให้เราเนี่ยกลับมาสดใสแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับ FJ ต้นจัดให้แล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5 ทุ่มแล้วนะครับทุกคนหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับใครที่ต้องทำงานก็สู้ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเนี่ยจะจัดเพลงเพราะๆส่งท้ายเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ

0: เพลงนี้นะฮะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเลยก่อนนอนในคืนนี้นะครับและตอนนี้ FJ ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
0: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนในมีนทูยูทัวร์ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟ

0: ริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยาม

0: Square ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ฉันไม่ได้รู้สึกอย่างนี้กับใครทุกคน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: ดีน่า
3: Flex Leg recommended this week
4: คำนั้นน

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ต้องดีน่า
3: ดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: Flex Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5